0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: Good morning. It's 5 a.m. in the Kingdom of Thailand. This is the Radio Thailand English Language Service, brought to you by the Government Public Relations Department, broadcasting from Bangkok on FM 88 MHz from 5 a.m. to 1 a.m., bringing you quality news, updates, features, special programs, and relaxing music all day long. We wish you a very good day, and thank you for staying tuned to FM 88.
1: Bangkok's favorite international music station, Radio Thailand, FM 88.
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. Tham jit hai prapat son, la pop gap kwam jing di tan tong ru, nai kam son kong puttha ที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
3: เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลาย They are not devious or deceitful. They reveal themselves honestly to the teacher or sensible spiritual companions.เธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อทำกุศลธรรมให้เกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ They live with energy aroused up for giving up unskillful qualities and embracing skillful qualitiesThey are strong, staunchly vigorous, not slacking off when it comes to developing skillful qualities. และเธอเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นความเกิดและความดับมันเป็นระยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ They are wiseThey have the wisdom of arising and passing away, which is noble, penetrative, and leads to the complete ending of suffering. ข้อที่17ที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คือสุทธาวาส5อย่างคืออวิหาอาตัปปาสุทัสสาสุทัสสีAganitta, five pure adobes, Avihara, Atapa, the gods fair to see, the fair seeing gods, and Aganitta. ข้อที่18พระอนาคามี5ได้แก่ผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งอันตราปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้วอุปาอาจะปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากอสังขาระปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากชะสังขาระปรินิพพายีและผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอกนิตภพคืออุทังโสโตอกนิทะคามี Five non-returners. One who is extinguished between one life and the next. One who is extinguished upon landing. One who is extinguished without extra effort. one who is extinguished with extra effort, and one who heads upstream, going to the Agnita realm. ข้อที่19กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญความเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่ง Five kinds of emotional barrenness. Barrenness. Firstly, a mendicant has doubts about the teacher. They are uncertain, undecided, and lack of confidence. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the first kind of emotional barrenness. ความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคือข้อที่ต้องศึกษาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญความเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่ห้า Furthermore, American has doubts.About the teaching, the Sangha, the training. A mendicant is angry and upset with their spiritual companions, resentful and closed off. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the fifth kind of emotional.Barrenness. ข้อที่20วินิพันธาคือกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่ง Five emotional shackles. Firstly, a mendicant isn't free of greed, desire, fondness, thirst, passion, and craving for sensual pleasures. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the first emotional shackle. เธอเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกายยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่ Furthermore, a mendicant isn't free of greed for the body. They are not free from greed for form. They eat as much as they like until their bellies are full, then indulge in the pleasure of sleeping, lying down, and drowsing.และเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่ 5 They live the spiritual life hoping to reborn in one of the orders of gods, thinking, by these precepts or observance or mortification or spiritual life, may I become one of the gods. This being so, their mind doesn't incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the fifth emotional shackle.ก็21อินทรีย์5ประการได้แก่อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นและอินทรีย์คือกาย5 faculties eye ear nose tongue and body 22อินทรีย์5อีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือความสุขกายอินทรีย์คือความทุกข์กายอินทรีย์คือความสุขใจอินทรีย์คือความทุกข์ใจและอินทรีย์คืออุเบกขา Another five faculties Pleasure Pain Happiness Sadness and Equanimity 23อินทรีย์5อีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญา Another five faculties Faith Energy Mindfulness Immersion and Wisdom 24ธาตุที่สลัด5ประการคือ1เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการในกัมมะจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในกัมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธ ธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลาย Five elements of escape. Take a case where a mendicant focuses on sensual pleasures, but the mind isn't eager, confident, settled, and decided about them. But when they focus on renunciation, their mind is eager, confident, settled, and decided about them. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from sensual pleasures. They are free from the distressing and feverish defilements that arise because of sensual pleasures, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from sensual pleasures is explained. ข้อที่สองเมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเหลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอภยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดจากพยาบาท Take another case where a mendicant focuses on ill will, but their mind isn't eager. But when they focus on good will, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from ill will.They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of ill will, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from ill will is explained. ข้อที่สามเมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความเบียดเบียนจิตของเธอก็ไม่แล่นไปไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอวิหิงสาคือความไม่เวียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปน้อมไปในอวิหิงสาจิตของเธอนั้นชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another case where a mendicant focuses on harming, but their mind isn't eager. But when they focus on compassion, their mind is eager.The mind is in a good state, well detached from harming. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of harming, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from harming is explained. The mere bhikkhu.มนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอก็ไม่แล่นไปแต่เมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอก็แล่นไปน้อมไปในอรูปจิตนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย Take another case where a mannequin focuses on form, but their mind isn't eager. But when they focus on the formless, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from forms. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of form, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from forms is explained. Dakotiha.เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการความดับแห่งสกายะคือสกายะนิโรธจิตของเธอก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสกายะนิโรธจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วรุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสกายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสกายะ Take a case where a mendicant focuses on identity, but their mind isn't eager, confident, settled, and decided about it. But when they focus on the ending of identity, their mind is eager, confidentsettled and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from identity. They are free from distressing and feverish defilements that arise because of identity. So they don't experience that kind of feeling.This is how the escape from identity is explained. ข้อที่25เหตุแห่งวิมุตติ5ประการคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่หนึ่ง 5 opportunities for freedom. Firstly, the teacher or a respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant. That mendicant feels inspired by the meaningand the teaching in that Dhamma. No matter how the teacher or a respected spiritual companion teaches it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss.And when blissful, the mind becomes immersed. This is the first opportunity for freedom. ข้อที่สองพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร Furthermore, it may be that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches the Dhamma to a mendicant, but the mendicant teaches Dhamma in detail to others as they learned and memorized it. ข้อที่สามพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาได้สดับมาโดยพิสดาร 3. พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาโดยพิสดารและข้อที่สี่คือพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร All the mendicants recite the teaching in details as they learned and memorized it. All the mendicant thinks aboutand considers the teaching in their heart, examining it with the mind as they learned and memorized it. และข้อที่ 5. พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาไม่ได้ตรึกตามตรองตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งวิมุตติประการที่ 5. All a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attained, borne in mind, and comprehended with wisdom, that mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma.No matter how a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attained, borne in mind, and comprehended with wisdom. Feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, วินิพันธาคือกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเรื่องผูกใจประการที่หนึ่ง5 emotional shackles. Firstly, a mendicant isn't free of greed, desire, fondness, thirst, passion, and craving for sensual pleasures. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the first emotional shackle. เธอเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกายยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่ Furthermore, a mendicant isn't free of greed for the body. They are not free from greed for form. They eat as much as they like until their bellies are full, then indulge in the pleasure of sleeping, lying down, and drowsing. และเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปนี้เป็นกิเลสเรื่องผูกใจประการที่5 They live the spiritual life hoping to reborn in one of the orders of gods thinking by these precepts or observanceOr mortification, or spiritual life, may I become one of the gods. This being so, their mind doesn't incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the fifth emotional shackle. ข้อที่21 อินทรีย์ 5 ประการ ได้แก่อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นและอินทรีย์คือกาย Five faculties Eye, ear, nose, tongue, and body 22. อินทรีย์ 5 อีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือความสุขกายอินทรีย์คือความทุกข์กายอินทรีย์คือความสุขใจอินทรีย์คือความทุกข์ใจและอินทรีย์คืออุเบกขา Another five faculties Pleasure Pain Happiness Sadness and Equanimity 23 อินทรีย์ 5 อีกนัยยะหนึ่ง คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญา Another five faculties: faith, energy, mindfulness, immersion, and wisdom. 24. ธาตุที่สลัด5ประการคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการในกัมมะจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกัมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลาย Five elements of escape. Take a case where a mendicant focuses on sensual pleasures, but the mind isn't eager, confident, settled, and decided about them. But when they focus on renunciation, their mind is eager, confident, settled, and decided about them. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from sensual pleasures. They are free from the distressing and feverish defilements that arise because of sensual pleasures, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from sensual pleasures is explained. ข้อที่สองเมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดจากพยาบาท Take another case where a mendicant focuses on ill will, but their mind isn't eager.But when they focus on goodwill, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from ill will. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of ill will, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from ill willis explained. ข้อที่สามเมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความเบียดเบียนจิตของเธอก็ไม่แล่นไปไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปน้อมไปในอวิหิงสาของเธอนั้นชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากวิหิงสาเป็นปัจจัยเธ ธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another case where a mannequin

จิตของเธอก็แล่นไปน้อมไปในอรูปจิตนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นเรารูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย Take another case where a mannequin focuses on form, but their mind isn't eager. But when they focus on the formless, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from forms. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of form. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from forms is explained. The ข้อที่ 5 เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการความดับแห่งสกายะคือสักกายนิโรธจิตของเธอก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสักกายนิโรธจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสักกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสักกายะ Take a case where a mendicant focuses on identity, but their mind isn't eager, confident, settled.And decided about it. But when they focus on the ending of identity, their mind is eager, confident, settled, and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from identity.They are free from distressing and feverish defilements that arise because of identity. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from identity is explained. ข้อที่25 เหตุแห่งวิมุตติ5ประการคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่หนึ่ง 5 opportunities for freedomFirstly, the teacher or a respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how the teacher or a respected spiritual companion teaches it, feeling inspired, joy springs up.Being joyful, rapture

0: springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the first opportunity for freedom. ข้อที่สองพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร Furthermore, it may be that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches the Dhamma to a mendicant, but the mendicant teaches Dhamma in detail to others as they learned and memorized it. ข้อที่สามพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาได้สดับมาโดยพิสดาร 3. พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาโดยพิสดารและข้อที่สี่คือพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร All the mendicants recite the teaching in details as they learned and memorized it. All the mendicant thinks about and considers the teaching in their heart, examining it with the mind as they learned and memorized it. และข้อที่ 5. พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาไม่ได้ตรึกตามตรองตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตตารู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตตารู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งวิมุตติประการที่ห้า All a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attained, borne in mind, and comprehended with wisdom, that mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attained, borne in mind, and comprehended with wisdom. Feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the fifth opportunity for freedom. และข้อที่26สัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุตติ5ประการคืออนิจจสัญญาความกำหนดหมายไม่เที่ยงแห่งสังขารกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารคืออนิจเจทุกขสัญญาการกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์คือทุกเขอนัตตาสัญญาการกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปต่ำทั้งหลายคือปหานสัญญาการกำหนดหมายวิราคะเป็นธรรมอันละเอียดประณีตคือปหานสัญญาและการกำหนดหมายวิราคะมันเป็นธรรมละเอียดประณีตคือวิราคะสัญญา Five perceptions that ripen in freedom. The perception of impermanence. The perception of suffering in impermanence. The perception of not self in suffering. The perception of giving up. And the perception of fading away. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ5ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย These are the teachings grouped by five that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness for the gods and human. สังคีติหมวด5จบสังคีติสูตรสังคีติหมวด6สิกท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานเพราะนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะ6ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by sixthat have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness, for the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and human. What are the teachings grouped by six? คืออายตนะภายในหกประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจ Six interior sense fields Eye, ear, nose, tongue, body, and mind ข้อที่สองอายตนะภายนอกหกประการได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอายตนะคือธรรมารมณ์ Six exterior sense fields Sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts ข้อที่สามหมวดแห่งวิญญาณหกประการคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาคือจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคือโสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคือมโนวิญญาณ Six classes of consciousness Eye Ear Nose Tongue Body and mind consciousness ข้อที่สี่หมวดผัสสะหกประการคือจักขุสัมผัสคือความกระทบทางตาโสตสัมผัสความกระทบทางหูความกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายและความกระทบทางใจ Six classes of contact Contact through the eye, ear, nose, tongue, body, and mind ข้อที่ห้า
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharmaทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by สอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by จังหวัดอุดรธานี

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good Feels good
10: Of something happening to me.